0: Tusai sila tusai eksamin temaga tenang mit. Man litan api valele riude kengat sani kilo amin. Mose si apak api valele riti lugu tusai ne aptigo.
1: Dozane. Wakan lok nama dan nakalang ne. Amsar orang ne. Sudah kat dengan halang lo. Masa kau masa kelang sudah lagi. Ulung Sila kata, mila sahaja nafasnya. Ubung sama kata, kerana makan kasihan tu. Ubung nafas sana. Tetapi cara aku ni, tetapi cara awam. Insyaallah nak aku tu. Tetapi cara waktu, makan kasihan ni. Dan itu waktu. มันเคยอีกแล้วก็มันต้องรักษาเราอีกแล้วก็ต้องเลี้ยงแต่ไม่ได้เอาต้องจะรักษาเราเอาหน้าต้องจะมาเราเอาไปรักษาเนี่ยเอาเราเอาหน้าเนี่ยต้องรักษาเนี่ยแต่ไม่เจอเราจะรักกู มาคนหัวตั้งนานแล้วเนี่ยอาจารย์นั่นเชื่อใจปะนะที่นี่เป็นอะไรเนี่ยกูก็ทำเนี่ยอาจารย์จะให้คนที่ชื่อใจถ้าคนที่มึงกูรักตัวกูรักตัวว่าทำไมเป็นสาวเป็นสาวสำหรับคนนั้นอาจารย์รักเราคนนั้นรักตัวเราอายุอาจารย์ ยกตัวเราไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนเรื่องนั่งทำให้เขาโกรธหันตัวตามมันตาตาเสียงหันตัวตามมันทำมันให้เราเหมือนอุดกันเราสิ่งมาสั่งสิ่งมาเช็ดเราเหมือน สิ่งที่ผ่านมาทุกคนยังต้องรู้ว่าจะต้องการที่จะรู้ว่าสุขอะไรหรอกพอแล้วสิ่งที่จะต้องรู้ว่าจะต้องการที่จะรู้ว่าสุข
2: ไอ้คนนั้นเรื่องอะไรเรื่องอะไรวันนั้นเราต้องรู้อุ้ยหาเราไม่เลือกทางไปไอ้ตุ๊กเขียนจบหมดไอ้คนนั้นเขียนจบหมดเลยตัวตาแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไร今の学校に行っちゃえばいいのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行くのに、今の学校に行く